0: ใจเอ็มกันตัดที่เท่าไหร่นะเฟล่ะเขียจะว่าโหดเลยขตาเตียหูฟิเนียล่ะแต่ตัวนายฮันาเลนังวันนั้นมุดว่าโอนะวันนี้ยาสับผู้ตื่นวันนี้ยาสับสวามิสิวันนี้ยาสับคุณคุณลีวันนี้ยาสับวันที่พิรุณมาคุณจุขอบพระวันตัดที่จะลูกค้าอุจิขลิบุเฮดินทุนจุสิฮุลิถัตตาฮุลิบุนอลขณะเรื่องขลิบุฮะขลิบุฮะมุฮาวะฮาวขลิบุฮะเรื่องคุณว่าโอนะยาเรื่องเจ้าหัวเรื่องขลิบุฮะกันวันนั้นโบโอนะเรื่องตัดที่ดีนักการเรียนนี่ขลิบุฮะบุคลบ้าฮาวแต่เป็นขลิบุคลบ้าฮาวมาแน่เลยหัวจุ้งวันน่ะขลิบุฮะที่หัวฟิชาหัวยันน่ะกูเซนเซอร์ฟังยังยังเรื่องอะไรต่อมาอีกแบบโอ้โหแต่ถึงแม้เซนเซอร์มุสลิมจีนก็ลักตัวนักมาเหตุหากนั่งเรื่องวิญญาณแต่ที่โมเรียกคุปิลิมสกุปาวุขันลูฟ้าจ้ะยังพามโมเรียกวิญญาณแต่ที่โอ้ตัวเรียกที่นี่ที่หัวเรื่องที่รู้คู่เป้นักมีตังยังนั่งจุดเซนคุปตาลิมจุนนะฮาวเลนามกับฮาวจุสคริสต์แต่ตอนนั้นเราก็จะนั่งกันมิตาอเมน
1: อเมนมาดู
0: จะไม่แค่แต่การเงินแต่จะมีสมัยเดิมก็ขอจะจูงมีการดิบดิ้นเรื่องนั้นที่ทำให้ฮันเซอร์ก็คุ้มกับตัวสักการะตัวละก็มาเข้ามาสู่จูนะอเมน
1: อเมนเอลกาตุลัก Thank you วันนั้นไม่แค่แต่การเงินต่าเซเลต้าเกณฑ์น้ำมันยาชูเรนลิฟิเอลอันนี้ทั่วไปเรื่องเล็กๆเลยหัวใจมันบ่นอันนี้ทั่วไปอาจจะใจหัวใจมันเล็กๆ